0: ังนี่ใส่น้ำมากับปั้นลูกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเด็กนานนามิปั้นลูกอิสตรีคุมน
1: ะที่สุดาบรมินตุกิตัว
0: สุดาบรมินตุกิตัวล่ะโยเอสโยเอสเซปอลเด้งค่ะ